ติเติบเออีตาเมยอ่างวายมาแก่ซ้ายมาแก่งกาวัยเอ้ยอัดเมลอนเอ้ยอัดโฮต